and I'll catch up. You said the drop, we said KI, the Yagabri drop. Not only these of you, didn't tell me so tired. Not only empty trouble, hopeful. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Not only the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A battery big hala. Not a big way. Oh, wait, you did. With that so good people. My jewelry good chappy. Serious. Diverse in knowledge. Did you cargo BDF car? Not a big way. มันจะเอาหมู่กูเยอะๆๆสั่นจริงๆอัตตะเปรียบเปรียบอะไรนี่เนี่ยพี่ดูเลยค่ะน่ารู้อีกคนมันมาเลยน่ารู้แต่ตัวอยู่น่ารู้แต่มันอยู่น่ารู้แต่โดนมาตัวนี้เอง

0: ปี้ตองงาโหลงูนี่ผิดตามมาโหลงูนี่ขายไปจ้ะมาคันซาแกยาบาบีงูนี่ตองมาจ้ะมางูแกกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ทานพี่รองาดูงูนี่บาผิดตามมาโหลงารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิดาดิโทบาลงมาโหลเตกันนี่เสกนี่ตามมาดิเส้นเตะดาบงาอ้างูไม่เหมือนสุบีรองจะมาตัดดิมวยทาบาเลยโหล
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

ปลาม้งนี่ปลาม้งนี่นี่กลายเป็นจะมาขันซาแกยาบาบีมันนี่ต้องมาติมาโง่กันกูไม่อยู่ขันชอบตัวบีอาดิบนี่น้องแม่ที่ปลาม้งนี่ทานบีแล้วงาดูโง่นี่ผาชิดปลาไม่รู้มารู้มาอัดยาสีเดียดีอัดยาสีอะไรดูผาลูกอ่ะไม่รู้เจ๊กันนี่เจ๊กันนี่ทำอะไรดีเช่นเดียดอ่ะงาอ้างวุ้ยแม่สูบีดอกจะมาตัดที่มือทานอะไรลูกเจ้าว่าเลยเฮ้ยเจ้าชอบใส่จอบปลาตัวเด้เอ้ยไอ้แม่ว่าใส่จอบมาจ้าบุใส่จอบก็ชอบเราไม่จ้าบุเดี๋

0: ตาบงลีเนี่ย ไก่ ไปจะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาตุ๊ดมาโหแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปะมงลีถ่านพี่รอหารุงโหนี่บาผิดตั๋วมะรุงหารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลงอ่ะมะรุติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสร็จเสร็จอ่ะนะอ้าอ้วยเมซุพี่รอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกโหตั๋วบาเด้เอ้ยจะ
1: 60 ကျော်ပါသွားတယ်။အေးလည်းမလို့စိတ်ချမကြဘူး။စိတ်ချကိုလျှော့လို့မရဘူး။သိရလား။စိတ်ချကတော့မပါပဲ။ဟေး။တရုတ်တွေကလားတွေ၊ကရင်တွေ၊ဗမာတွေ၊ရခိုင်တွေ၊ကချင်တွေလာလုံနေတယ်။အားလုံးကလူတွေကြီးပဲ။လူဟာ

วัดขี้มาเพียงตนัดที่รุ่นนี้ยัดซีบุยีจงช่วยปีแม่แม่ไม่ยงงวยปีแม่ที่รุ่นนี้ยัดซีบุยีจงช่วยปีแม่แม่ไม่ยงงวยปีแม่แม่ไม่ยงแม่อากงยัดมี